คนดีลูกจะนิบูปานฟังไม่ตีนาดีข้าแบบปีวาเรียลข้าแบบแม่นลางวนหิบเสียกลาเนี่ยเสียงลายขันเกาบีเสียงลามมาเชื่อมาในกูเราไม่ชอบพังเงกเบิกเสียงลาสักขับตัวนัก

มาตามิเชียสิตาฮันจะคิดว่ากลัวนะตั้งคือก็สิ่งอื่นนะมาตามิเชียลันทุกจับมาตั้งสิ่งเดียวใจเลยใช้ชักคิดว่าสิ่งดีมาตั้งสิทธนาจงทำกรรมละบีบิดาปฏิชรมานิ่งทุกจับมารจิตอาร์คีบริจบิดูกังวจัมเซอร์จูรูปร่างก็กิใช้ชักเป็นสิ่งอเมดีฮัมมอมซาดานันดาใช้เรื่องเป็นสิ่งดีมาตั้งสิทธนาบีเจนตะกุมารชรมานงไม่เทมกิรันกุมารนิ่งเทมทิยามจ้าจันดัมชามาจันดราอเมดีilambam inaucha akaswani infal hoje bungpham machida chandok cheri ngai kho takise thorum lan thopiri bi gaitri amadi priyanka

0: มันนึงก็ทำบดอ
1: ฮ้ย
0: มาดูว่านี่อยู่ไว้เนี่ยอู้ใครบะ
1: ฮ้ย
0: แต่เสียงบดี it is a small part
1: อาส
0: of
1: นะมักขักตั้งเนี่ยบาง
0: อ
1: ใ
0: า
1: บ
0: ส
1: จ
0: น
1: ุด
0: นั่น
1: ด
0: เน
1: ี
0: ี่ยบ
1: น
0: ก
1: ั่น
0: อ
1: กับโยกะฮิตดีสุดดีงั้นสิอดูมักนะคุยกิจเฮลิสิ่งมังอาเด็กีมามังเด็กีสานารักลาบมาสานามังสิ world เนี่ย accept ตัวเรื่อยสิมาทำมาด้าสานารัมบ้าคุยมุนีริสิสิ่งนั้นมาดูกีเกิดโนดูนัทเรอเมริกาดาเด็กีญี่ปุ่นดา UK ดางั้นสิปัมเนรอีบสินะโยกะตัวใดๆยาวริบกันนะบ่มายามโยกะกีเกิดโนดูคุยกิ modern โยกะไฮกันดราฮานิกิดูสุไกเดอดูกะฮุจิมาเลมเด็กเกิดโนตัวริบสิ่งสิดีคุยกิโยกะดูฮุจิตักพิริบ to uniteคุยกี body เนี่ย mind เนี่ย intellect spiritual สิ่งที่มายามสิปุ่ลปุ่ลละก็คุยกี่หักช่างสิยามนะคุยกี่ไหลตาบัพปุ่นสิยามให้ไปตัด
0: ฮัลโหล
1: อะดูมจะช่างเช่นนะบางีฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ตาเจริตาเจริ
2: ฟอนตูเจเวอาเกสิคังบุกสโรวังบัพปัดวันดีกีไลสรัมเฮมันจ้ะ
1: ตักพิโ
2: อนั่นสิ่งที่ทำบีรบตัวพิเกษเซย์ไซแต่มนุษย์หุ่นดอกปะดา2015ดีกีโยกะหุ่นรกไปอินเดียเดี๋ยวหุ่นรกไปอาดูกี่บัตรยามจ้าจ้าดูทุกที่หังเกงนี่จ้าไอ้คุยกี่มันดบมันขั้งเลยมันดบตัวยามรีกูเลอร์เว้ยนะไอ้คุยกี่โยกะสิอายุที่ปุ่งมังอะไรกี่ตัวจ้าบ้าดูตัวไปเฟมิลี่สิตัวบัตรมากี่คู่จิงงั้นจ้าบ้าดูทุกที่กิตังมาสิคู่จิปาราบ้าอาดูทักษะสิอันทิ้งดบ้าดูมาสิตั้งไอ้บัตรนะทุกที่กี่สเต็ปโลเบียบ้าเกย์ไฮเบสินตั้งเอ็กซ์พาร์ตี้ตัดเดนิ่งบ้า
1: สวัสดีสิดาฮุจิกีเฮมันเตนะฮัมบีเรดูดาด็อกเตอร์กิตังซัพพลิเมนต์นุ่มตัวชัวไฮจักเก
0: ะโ
1: ยกะสิคานาบดีคานาบกิงอักเตนีอะดูปูคานาคุมบะมันไอเฮยิงดกิโยกะฮาวเกสฮานาบะฮาวเกไฮตาร์กติฮานาด็อกเตอร์ตานาฮุบุนาจุมกัตระฮักชางกิคารีคารีไฮดีอาสันคุดิงมักตุดีคานาคุมบะใช่ฮิฮุมฟูชัวร์บะมันไอเฮยิงเดฮาวเกไฮร์กติด็อกเตอร์สิงนัสุขระแอดไวส์ตัววิดูริบเนฮัยร์บะสิงไฮดีนังชานาบะยานีนังกิฮาร์ตกิฟิบัมชินีสินัสินีไฮบันชิงบะซิงดออะดูสานดริงไอ้ตาอักขังไห้ยามก็ตานะฮู้ก็ตรังก็ตัก
0: พี่ยามพัฒนาคุยเช่นนี้ยูโอกะสิเอ้คุยกี prevention กี่ได้ตัวมากกว่าตัวพ่อหุ่นจิ๋วยามกันเนี่ย develop ตัวเรื่อง therapy ยูโอกะสิน้าบางี lying น้าบางีวันชูจิ๋วคุยกี่ doctor allopathic doctor ได้ลูกขูดก็ชั่งละก็ antibiotic
1: covid กี่มาทำ covid กี่มาตุ้งดับหัวมาสิยูโอกะกี่ unpopularity
0: ไอ้วิ่งเฉยน้าตุ้งก็ช้ามาดออันนั้น therapy ด้วยชั่งละเอ้ยวะยูโอกะสิอันนั้นว่าจะแก่คู่ดูน่ารักดีขังไงตอนนั้นวิบะเดี๋ยวดีโอสติโอไทติสกันนะมีกี่อินฟลามเอชันนั่นดีไหลจูระบะอันนั้นดูมุขไข้ขกไข้บดีตัวยาดีเลยบอกว่าอันนั้นเทราปีตัวว่าโยกะเอ็กซ์พาร์ตเลยค่อยเกี่ยนโอสิตมันิปูร์ชุกอ่ะอันนั้นเรียมีพีเอชดีกับตัวดูนะอันนั้นว่าจะแก่ดูคู่ดูน่ารักดีว่ามุขทัดปีบะอันนั้นก็โยกะอะไรก็ไม่ยามนะชูอะไรเงี้ยใช่ไหมชูมันพันบดโอ้ยนะอุบิกเรียบะนั่นตบะอันนั้นก็เด็กคอมโพเนนต์อ่ะคุยขุดชาร์จสมัยเลี้ยงบะที่เด็กคุณนี่โยงก็เคยช่วยเลี้ยงเดียบะอันนั้นก็มุขคุยกี่ shoulder joint ชีสมัยนะไม่ยามเจ็บ visually อุดรมีนะวารุยาเดียโนมัยเล็กไก่ลักษณะชุลักษณะแกอันนั้นสมัยนั้นก็ตัวดันก
1: ็
0: ที่เด็กคู่กี่ก็ชูIt is no nothing like that.
1: Breathing
0: exercise, lady.
1: So,
0: I think I even try to give it. Mayamna yoga hairaga asan chung. This is actually the yoga. She astanga yoga is the coin shana is nippon limb the saneva. Yama, niyama, asana, pranayama, pratihara, dharna, dhyana, samadhyana. She might talk with them never. I don't know.कैनो आखंग है अमग तव्यो जा एकदम मुक्षण बिरुनो हरे कृष्णा
1: हेलो हेलो ताकपियो मिंगले फॉर्म हाई भी रगा डॉक्टर डा हंग बिरो
3: कौन तो जरे रे काम चिंमी कुलें देगी मितुन थोई भी
1: ताकपियो
3: सार क्योंकि योग थाना ये वा म्यूए मना क्योंकि जाप्से सावे आवे जाए तो वो क्योंकि मारी कहीं के मांगे ना हम भाव है बजे कहीं में टांग दे सी जो लाइ ब्राना तो वो
0: ขนาดนี้ก็มีจริงนะอมุชานาบะอมุปกปะอย่างที่แกมการนับการนับตัวตัวตัดพิรามุสะ
1: ฟันนี่
0: อันบัดดามาสีไอ้คุยกี้ใช่ฮีกังลุบไฮบะงางอันใครเดินดุมชานาบะยาบระตัดพิโยอ่ะดูมาสีแค่โน่ถอยออกไปได้เลยที่จะได้ว่าตัดใช่ตัดก็ตัวใดใดที่ดุม
1: ชานาบะยา
0: ไอ้เอาดุมแค่โน่การพิธีเชิงก็ตัวเชสไอ้ที่งางฟอร์เมทีฟสเตจุตัววิหุกเดือดดีงั้นสายกี้จอยน์แม่ยังก็ตัว kena frozen tau raganda mukthal loi dia yaro ewa ko adana aduka limit chu unlike other like gym kangde adu torga e ahal loi le lanu ka hai bajai khoi leite ku changde bhavadum yare khoi sidhi ko
1: dekhi
0: adaki

ก็ต้องคนนี้ในความเท่ปอลมารู้ได้กางมารู้สอนใหม่ปองบ้าใหม่มุนปองตัวนั้นสุนทามิรู้ให้รู้ตัวนู้นเนี่ยนะก็ปากวงไม่ก่อยเลยแต่แมงลงเฮดควอเตอร์ก็เลยแต่แมงลงเฮดควอเตอร์ก็หูลงเขาเลยพิวจอนาแอนโทนีดูเรียนปอลคนนี้ก็ปามิก่อยนุ่งหลอกเด็กห้อง

ถึงนับปุ่งทารุกมินเดทารากตานตั้งดาอาจวิปาวกะละอวอยวิลาคังนาสัมพังรามอาจวิปาวมังนารังละกะริมิกับตาอิทุมนาเจวิทิงกะลังสวดนองนักกษาเอางชินาวกะเจคระลากนางรมซา

ลายระเบิดขันมันมาเต้าลงบาลกิมังกับไม้ปูบังยังขี้กระเด็นไอ้กายมันกระเด็นนองบาลยังเยอะขันมันกะดีหายรักเลย

คาปังว่าตัวเยาวังปังเนี่ยหุ่มกันเล็กไปนะลายระวังมาอีอันซองมาเทลมานำมายามาดูปูดีระเวกันอาจิมานาตัวนั้นลันชลุเร่ปามกับเยียงลางุมบักุมจิงยูฮุลไลกุมบามาราอุสราวะไปเมปุกเซียนพัทระเป็นนงบานเงี่ยมานาตัวนทบานวนขุดมมาเลบดูดาวเชกุงยานบ้าหายดิเดนามันไม่ยามดูลานเหลือบบุญนงบาลดูพัมบังงามกิดเรตาราสักคนมันมันนี่หุบบ้าหูระดิระกุงยานมันนงบาลมันไม่ชวนทงเงินนุ่งชีเรดาวมันไม่ได้พังเนบทีไปยาดเรมาพัมมาชิวอากูระบูดูหูระยังเกย์หายดิเดนานาปีมาทัลลกันน้ำเนี่ยยังอีนัดเดียนหุ่นชีอามีปามีลูน่ามาทัลลกันน้ำเนี่ยยังอีนัดเดียนหุ่นชีอามีอาสมมาสุงคุมธารกปนลาย

นุ่งบ้านเอปายมันุ่งเกกะรีหายนันยิงเกลีลายรัวมาดิงสายมันขยายวันสาจะหายรำมันิโกนุ่งบ้านลายนปายมันปุกเซนพัตตะเบกียาหูเดบันีมาดิยันทางมัดเชนมายามสิมันมวยบตาเรียหายนกงยานเนคัมเบียงยระกงตาวิบุงว่าคัมบอมตาวิบุงว่านุ่งบ้านตาราสัตริบรนีตาวนังบอมตาวไอ้ดีมาพมจะเฮาจิกตะพังมันนี่นะเฮาจิกตะตราสยมทุกนิสาเกทุรังบดมังไอ้ดีตาวตาวดีตราสยาบลวยรำมกนีตาวสามินาเสียหายระบดิงหังไอ้บีโรพันบีโรไอ้ตาวคุมาลายระบคัมบกินนาตะมันนี่นงบาลุ

0: ล่ะนี่กิเฮกมาตุงอะตุดะมาทอกาตาตะบีเรนกะพัมบะเนบะมะคุยอะนี่ตุกะรีคัลลุเรบะนอมะตะมะมะตะดาอะหัลล่ะนี่กิการอะหังบะตุดะเฮกตุกพัมดินเนรุปะนี่เนอะตุดะติเทงไกนะเรตะนา
1: อัสมะยามะมังตุดะอิกายเจรัมนี่ดะโก
0: มะคุยอะนี่กิคันบะไดเซอิมายเซซักมุกงางครบะโตนี่ตาบีเรนโดคงพัมซาฮอดเรบะรากะรีโนมามะนิมายดะตุชิเลมามันนี่มาอนะโอ้ชีเรชีเรนะเราปัตตะติมายามเสปงลางเฮกตะลางปลายใช้ชักปะชิงดูใช้ชักนะสักนะมะคอยันนี่สังเกตเยงดุนะเลยครีอัสกะนามันนอปะกะนามันซาวบะมุรุมมุรุมมาตามะโอยครปอนี่ดาม
1: ีกิลหงบะดุดะบัวอะดุมนะตอบิบะหงนะบะรอไหบะบาบูมะไมตะบะกิเซนบัวกะยามยามุดุยโน
0: ยามิเฮนุปามยมลงกิโดเซลพะจนะทายโกเอาเด็กสิละสาเกย์สาวด้วยมารุมาปางเลยเขาด้วยคุยดีทั่วตัวตกที่พากีตาเราปนนี่นะ
1: บาบูมาไม่ตาบัสิบุกก็น่าหน้าเขาดูง่ายบันโอบะบาบูมาไม่ดูตาจะบัสุยาบันนัตโร
0: มามังดับพัมบามาไม่ตาบัเขาดูรักลีบัสเซอีน่าคนบัสเชนเจ้าไปบัไม่ยามสินะเขาดูรักปนนี่แน่
1: อะดูดีมวยดูเด็ดต้องปางทุกไปยาดโรไก่ดอกใบคุยใช้ได้ย่อหลายอินุ
0: จันนบีให้บัสเซมาพัมมาพัมดูกินมาตรงนี้นะสักหน้าบังอักตันมีเลยจะต้องอิมุงดีมันโตมามังดับพัมกับดับอาหารละมันชิงโตปัญญามีอันบันนัติทุกโตทุกพัมอันดูดอาหารละมันชิงโตลักปีโรให้ดูนะเจ้าบ่าวกัดละกะอาราบอาหารละมันชิงโตบุอีกไก่คุ้มนะบุอุดปอยนะเชลทานะบุอีรงกันยังให้บ้า
1: อันดูเลยดีไอคุยใช้ได้ชัวอาหารละอีบัสชิงดูดังมามังดับพัมมันไปยาดโร
0: มีมีกี่ว่าขลายดูนี่นั่งไงน่ะสิลูกไปอาบรูอะดูนะบัวงาสิกิลูกหงพัมดะทุกลิบทุกดุบตุนี่ตานะแกอดีใกล้ใครไม่อาบมามั่งจะต้องมีนั่งไงนั่งก็ต้องต้องขลุ่ยลูกอ่ะ
1: ทุกดุว่าทุกปุ่นี่เนี่ยยามน่ะทุลักที่นี
0: ่อืม
1: มามั่งยี่สิทำบางยี่มามู่หันตั้งแต่ลูกคิบะลายริกยามนายบีอีน่าคุณบีดู
0: อ
1: ีสิทำบานะท่าสุภารีบีมางาสิดินั่งซากตัวทงตัวอู้ให้ลำหนักทับกษัตริย์ทุ่งระบ
0: ะ
1: อีมุงกิมีมาใครช่วยหันนรกตัวนะซากซาราซีให้ดูนะซากคุ้มจังนะระบะซากตัวทีโรให้ดูนะทีระบะ
0: อ
1: ะดูกะยังช่างดิชัวฮับปกติ
0: อ
1: ะดูเดี๋ยวเสียทำบ้านนะเนี่ยอีเบียมายังช่างก็ฮับโอให้รู้บด
0: าม
1: าบุดูนะเนี่ย
0: อ
1: ีมาเนี่ยยังช่างที่ทงช่วยให้ดั้มระเบนีนะทงเร่ให้ยัง
0: ซากตัวเอาดูจารึงมันนี่
1: เสียทำบ้านนะเนี่ยปะรับปะรับยังช่างก็ทงอะก็ซาระบะจารึง
0: อืมใช่ไหมสักทียุ่งบ้าลนหายไปเสียยามลูกครับจ้าลายริพันธ์ให้ฉันอีนาพันธ์ยามคุณฉันยุ่งบ้าลนยาวถือไปอิมุงโดเจ้าขัดไปเลยบางมาจ้าตาไปอิมุงดีคักโอเอร์รอยเดบันิ
1: อะดูบุมาอุดบุมาหิมดาจ้ากับตะทงหลักกับจ้าลามนี
0: ่ก็รำไม่ทงนี่ลายริทำมีบันิหายดนะมาปาลกิลำดาเลยไปยามมาบักใครเลยรู้เรออีนาคุณบันินะจากทงนบมีเนียกแล้วก็ทำเมียดนะ
1: อะดูเอร์บัชูมามาดูนะมาซานุปิดดาตักปีตั้มบีบดีใหญ่ดนะ
0: ตั้มบีเอาหูตบดูนะว่าทุกอุยริบสินีเน่มามามาป้าอุยบสิงนะมาซาสิงละยุ่มบาลอนหายบสเซ่ปุ่นชีดะจังระบายาตระบะปาราอามันิขันนะตั้มบีเอาก็ตบันมาดูตามาซาโดมีรักเต็มบังงำกันทุกลอนจัดนบีขังกันทักษีขาสีขังนะจัดปังงำก็ดูริบนีเน
1: ่ไทยนะฮัลสิงนะมาซานันุปิเสลักปะไฮนะสิงนะบะมาตั้มดะมามามาป้าฮานะหังนารามีบสเซ่อ่อนทุกนะวะหันทุกยามนะเลยละมีลิจานิ
0: ยุมดะมะมาโอยกะตอริบานุปีมะซาดุดิธัมมะกะมะมามะปะหังนะริบะเสกะริกิโนอิมุงดุดะสะนะริบะซาจัตลิจัตยุมบาลอนกิมัมมีโดมะซานุปีดุดะโซอิดะนะตากะตอริบยุมโกยนิโกยโรยทักขาคังนิคังโอยตินะบะยานิยาโรยไฮบะเซอหัลสินะลายนะคังครบะปอนิอะดุนะบุมะมามะปะหังนะริบะเนมิสักพัลลุดรับเสียวไอ้คนใช้ดันังนะขังบ่มาอามันมาเลยริบสิดี
1: อะดูบุดีเลยเนี่ยพาร์เซ่มาสินะมาสีโอยรับเสียวอีบุงโซบกีอินเทอร์วิวให้บัดบุกไปหังวาลีบกี
0: ไอ้ดีก้าวบุก้าวรู้เลยนั่งนั่งนิ่งชิงเล็กไปยามพาร์เซ่มาทั้งทากีตังตระดันเนี่ยมาดุนดังปาสตัวบุดอิชาโดมาสักนายบ่มิสักโอยกระดอริบันอิชาสิสูไอ้คนกีเลยตะไลระมันนะขังนะว่านคนนั้นสิอิจากีอภวตานคลักปตานกักสิดาคุลอปะลอดนะวะไดบังเชียนบะมาปูมากิมาพัมดาสักขีอิบานีนะครุมจะชิโก
1: ครุมจะชิมุยบะบา

0: ฉันน่ะกระดากระไรกินเนี่ยชายรีบไปยามชิมพมจานันลุสิลฮัลมไปยาตร
1: อหัวยุ่มสาบสิ่งนั้นเนี่ยให้ยังงั้นน่ะลากลุสิลละเกให้รำบันนี
0: ่มาคุยในตระบัชวน่าซาสิ่งดูบลุสิลฮัลมบันดีกันด้วย
1: น่าซาสิ่งสินะบุสิ่งที่ทับกันจะเต่ารบดีรวยเรียดน่ะ
0: เฮ้ยน่าซาสิ่งที่ขนาดที่มันเลวบันนี่ให้ไอ้ริกตามยามจอยดิมามาๆมามาเนี่ยบัสิ่งนั้นด็อกเตอร์อินจิเนอร์โอ้ยครีมาคุยในกวนงูไปซาโอ้ยเลยยุงอีต่อตัวมันกี่มาซาโต้คลาสอเมทเตตตามินนารีบันนี่มีกี่มาซาดีไอเอสเมนส์พาสโต้ดูนะอินเตอร์วิวจังก็ดับไปง่ายเลยครับบันนี่ขั้นระเบิดไอเอสไฮบิโดโอ้ยแกตัวนี้ข้างบ้าน
1: โฮการีดิวไปเลยมวยปะบุ้งมวยน่ะมวยน่ะเต่าบันน่ะมวยน่ะต้องพังจับตาบันนี่ไอ้คุยน่ะเลยดิไงดะฮอนาบีบ้าไอ้คุยน่ะมวยกี่ดมักจะเต่าบีบ้าอาศิดามวยน่ะฮอนาจะหูดระบดีไอ้คุยสู้ไปเลยเต้เลยตรการดันเนี่ยเศษเกราซาเกราอะไรบ้าขระเซยูละก็ซาเกรามวยน่ะถกมาหน้าไอ้เต่าจะหูรัน
0: มวยมวยดับบุบระบดีให้ดนะถ้าเด็กรีบเชื่อมายามดูไอ้เต่าตัวมันยิ่งมาจากถ้าเด็กบุญมุดนะฮะน่าฮะน่ะไอ้เอสไอ้ดูพ่อขระตรงนี้ไอ้เต่าบุญนะมาซาเกียร์ท่านก็คนนับตะกายตัววารีบาอาชุบอะไรที่ดังใครอพังอพังก็ทวักชูดีดนะ
1: มวยป่าบุงน่ะน้าเต้าปลักปะตะขังนิ่งบุญนิ่งสิงไ
0: หล
1: น้าเต้าดูน่ะลูกปลาลิสิงกุลลูกขี้บาดูบุสิงละครับโร
0: เฮระสิงเกล่ะสิงลุยละอิจ้าเชื่อมตะชูยามบะเชื่อมมาลกะอิต้องน่ะมาซาเชื่อมตะไอเอสโอเห็นนับคนนับตะลูกขี้บะเชื่อมบุเท่าใหญ่บลู
1: โหพะเรพะเรสมนิ่งสิงบกีวานีน้าเต้าดมาเตียงปังบันเนี่ยให้ดนะคันบีครบง่ายคนเนี่ยมวยป่าบงปันจีนันเนี่ยยุ่มสังกาบกินนุ่มิตโตมาทั้งทากีนี่นี่ปันบัดพายให้ดนะให้รักปนี
0: พารีเนี่ยอะรู้การีการีดีอิระอี
1: โอ้ปันจีเนี่ยอิระปัสเซ่โดมวยป่าบงกีได้ดีอ่างบัดดูดาฮับลำบันเนี่ยคบหน้าดมยิงบีร
0: ู้โอ้โหไอ้ยังไงไอ้ยังไงไอ้สิลูกหงบจัดกันได้ปนีเอสโอ้ยบ่มซากาเอลดิสิสาวกกะเซลโดลูกบอลสิงตาราคือตัวผู้ชนะโอ้ย
1: ไอ้เงินเดดีเซลโบมาตั้งไล่เทรดอะ
0: ก็รีโนเนียงั้นแต่เด็กเนี่ยนั่นไอ้เนี่ยน้องเดลูกบอลอันพิรำมิดบัว
1: โหเอทีเอ็มการ์ดมาทั้งเกเซลครับปูเกให้ดันละเออะดูดามังบัสุนัตบัดดูบัวให้ดันอะไอ้สุเหปายสิลฮาวระบะอะดูน้าฮาวจิกไอ้กี่ขุดตั้งไล่ดีเซลูกบอลสิงอันนี้มุกติเล่รองกันมวยปะบุ
0: ลิสิงอันนี้ดูนักเก็ตดูดีบะปุยเองโดลูกบอลสิงอันนี้อ่ะหุ่มดีปีนิ่งนี่อะดูกามุสุไม่ใช่จังเดียวสุยารุยตัวริบะ
1: อะดูเอรักนะมวยป้าบุงนะเอทีเอ็มดังหักดังจะปีรูโร
0: มาเต็มสิกิวานี่เนี่ยทิ้งระเบนีนะขันไปอยู่วันนี้กูขี้สาเกาหลีดะสานานังสิทีกุตตะลุปาลิซิงคุณกุตาดิทำมวยให้เบนีเนี่ยนะน้องวันเขาจิกที่หลงปัญหานี่เจ้าป้าดีนุ่งมาดมังอ่ะตะลุมังอ่ะตะลุผ่านริบะนั่งเชียขังมันละมันเดียกโ
1: อ้ไอ้ชุนเน่ขันบับุดีขันบันเน่อะดูดันเน่มานะขันหายมันบัดูดันเน่ไอ้น่ะสูเซนด้วยดูเฮปามบันเน่น่ะเล่ารู้ระบะ
0: เซลเลยน่ะเลยน่ะนังเนตบกีไอ้คุยน่ะสูว่าระบะสิได้สิดะเลยตบมีกี่ดีปุยเองกี่คนมาแต่กะลาดีวารุงกันดะ
1: สมวยกี่ดูน่ะลูกภาษามาสันยี่กี่วารีนี่ดะอาศวบันนัตเตดะมวยกี่ดูดิ
0: จ้ามาสันยี่กี่วานัตเตนเฮชนะเลยบุเลยตบดีว่าเตรไปเลยหายมาไอ้เสงาสิ่งที่พูดเองเลยที่มาชี้นี่เนี่ยฮะไอ้นบูอีบุ๋มจากที่มาเช่าลูกหงบุตรบูลูกป้าจ้ามาจะนี่พูดเองพี่ลูกกระโดดฮะเจ้าตัวมานั่งนุ่มไอ้งอนดาพูดเองกี่คนนะบันเน่อีจ้าที่เสือท่านนะบุคนนะบันเน่เจ้าไอ้ยามวารีให้ประตูส่งเสด็จก้อยเจ้าแต่เดี๋ยวเขาจะขี้ลูกหงบุษูจัดจะไม่อยากไปลูกหงบ้ามัดแต่งกับก็น่าดีโน่เนี่ยเด็กสาวหงุดหงิดใช่ไหมมีถ้าจะก็จะไปสุนัขตัวไอ้พี่รุ่งการุขันยังจะละโมไอ้เตรียมต้องจะลุกยิ่ง
1: โอ้ยโอ้ยมวยป่าบุ๋ม